สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่24 มิถุนายน 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นนายคิฮาระมิโนรุระบุว่าศุลกากรจีนควบคุมตัวชาวญี่ปุ่น2คนเมื่อเดือนพฤษภาคมในต้าเหลียนเมืองในมณฑลเหลียวหนิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนในการกล่าวแก่ผู้สื่อข่าวในวันพุธที่24 มิถุนายนนายคิฮาระกล่าวว่าเขาได้ข้อมูลมาว่าชาวญี่ปุ่น2คนนี้ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพแต่อย่างใดนายคิฮาระกล่าวว่าสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นในจีนได้รับแจ้งจากทางการศุลกากรจีนว่ามีชาวญี่ปุ่น2คนถูกควบคุมตัวเมื่อวันที่18และวันที่25ของเดือนพฤษภาคมฐานต้องสงสัยว่าลักลอบขนส่งสิ่งของที่ห้ามนำเข้าหรือส่งออกนายคิฮาระละเว้นการให้รายละเอียดเพิ่มเติมโดยยกเรื่องความวิตกกังวลต่อความเป็นส่วนตัวของบุคคลเหล่านี้ขึ้นเป็นเหตุผลนายคิฮาระเสริมว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างเหมาะสมในการคุ้มครองชาวญี่ปุ่น2คนนี้ไปพร้อมกับติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั้ง2และฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้ององค์การกิจการทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ระบุว่าจะเริ่มดำเนินการตามแผนอพยพสำหรับลูกเรือกว่า 11,000 คนที่ยังคงติดค้างอยู่ในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนายอาเซนิโอโดมิงเกสเลขาธิการของ IMO ประกาศความเคลื่อนไหวนี้ในแถลงการที่ออกเมื่อวันอังคารที่23 มิถุนายนแถลงการระบุว่าปฏิบัติการขนาดใหญ่นี้จะดำเนินการด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับอิหร่านโอมานรัฐชายฝั่งอื่นๆในภูมิภาคสหรัฐและอุตสาหกรรมทางทะเลนอกจากนี้ยังระบุว่า IMO ยังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการรับรองความปลอดภัยของลูกเรือและความต่อเนื่องของการค้าระดับโลกแถลงการไม่ได้ระบุว่าแผนดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการเมื่อใดนอกจากนี้ในวันอังคารที่23หน่วยงานทางทะเลของโอมานได้ออกแถลงการว่าพวกตนจะจัดเส้นทางเดินเรือชั่วคราวสำหรับการอพยพดังกล่าวโดยประสานงานกับ IMOแถลงการระบุว่าโอมานจะรับประกันเสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆโดยยึดตามผลการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสหรัฐกับอิหร่านยังคงมีความขัดแย้งกันในเรื่องการตรวจสอบนิวเคลียร์สหรัฐระบุว่าอิหร่านตกลงยอมรับคณะผู้ตรวจสอบนิวเคลียร์แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายอิหร่านยืนกรานว่าไม่มีแผนเช่นที่ว่านี้แต่อย่างใดประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ยังคงพูดว่าพวกตนตกลงกันได้ทุกเรื่องและครบถ้วนในทรัมป์กล่าวแก่ผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารที่23 มิถุนายนในรัฐเพนซิลเวเนียว่าพวกเขาน่ะพูดผิดพวกเขาผิดพวกเขารู้ว่าตัวเองน่ะพูดผิดพวกเขาบอกเราเป็นการภายในแล้วเราก็จดบันทึกเรื่องนี้ไว้แล้วการตรวจสอบมีแน่นอน 100% และถ้าหากที่พวกเขาว่ามาน่ะถูกผมก็จะยกเลิกการประชุมต่างๆเดี๋ยวนี้เลยในทรัมป์เสริมว่าคณะผู้ตรวจสอบจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศจะเดินทางไปอิหร่านในเวลาที่เหมาะสมขณะเดียวกันบรรดาผู้นำฝ่ายอิหร่านยังคงดำเนินความพยายามทางการทูตต่อไปในประเทศต่างๆที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางไกลเกลี่ยประธานาธิบดีอิหร่านนายมัสอูดเปเซสกิยานจัดการพบปะกับนายกรัฐมนตรีปากีสถานนายเชบาสชาริฟเขากล่าวว่าอิหร่านจะไม่มีวันเจรจากับประเทศใดๆเกี่ยวกับความสามารถของตนด้านการป้องกันประเทศนายเปเซสกิยานกล่าวว่าประเด็นเรื่องมิสไซล์ของเราไม่ได้ปรากฏอยู่ในบันทึกช่วยจำที่เรามีและจะไม่มีวันปรากฏเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านกับโอมานหารือกันเรื่องการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซในภายภาคหน้าสองฝ่ายออกแถลงการที่เป็นการเห็นพ้องกันเรื่องการหารือกันต่อไปผ่านคณะทำงานร่วมแนวปะทะอากาศที่ทำให้ฝนตกที่ไม่เคลื่อนตัวไปจากภูมิภาคคิวชูในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดแถบของกลุ่มเมฆที่ก่อภาวะฝนตกหนักขึ้นในตอนใต้ของภูมิภาคนี้ซึ่งนี่ส่งผลให้เกิดภาวะฝนตกกระหน่ำอย่างหนักช่วงก่อนเที่ยงของวันพุธที่24 มิถุนายน
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าอากาศอุ่นชื้นที่หลั่งไหลเข้าไปในระบบความกดอากาศต่ำที่อยู่ตรงแนวปะทะอากาศที่ว่านี้ก็มีส่วนทำให้ฝนตกหนักมีการตรวจพบแถบของกลุ่มเมฆที่ก่อภาวะฝนตกหนักในจังหวัดคาโงชิมะในคิวชูตอนใต้ตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเที่ยงวันของวันพุธที่24มิถุนายนช่วง1ชั่วโมงจนถึงเวลา9นาฬิกาของวันพุธที่24เมือง

ซาซึมะเซนไดในจังหวัดคาโงชิมะวัดปริมาณน้ำฝนได้มากถึง108มิลลิเมตรคาดว่าฝนคงตกหนักต่อไปในภูมิภาคคิวชูและภูมิภาคชิโกกุในช่วงหลังจากนี้ในวันพุธที่24ส่วนภูมิภาคคิงคิในญี่ปุ่นตะวันตกและภูมิภาคโทไคในญี่ปุ่นตอนกลางนั้นในวันพฤหัสบดีที่25เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยากำลังเตือนให้ระวังภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นอันได้แก่ดินโคลนถล่มน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มและน้ำที่ล้นตลิ่งแม่น้ำขณะเดียวกันพายุไต้ฝุ่นรุนแรงที่ชื่อเมฆขลากำลังเคลื่อนตัวขึ้นเหนือน่านน้ำในโอกินาวาตอนใต้มีพยากรณ์ว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนเข้าหาจังหวัดโอกินาวาในวันพฤหัสบดีที่25หรือหลังจากนั้นนี่อาจทำให้สภาพอากาศดุเดือดรุนแรงทะเลปั่นป่วนและฝนตกกระหน่ำส่วนพายุโซนร้อนที่ชื่อฮิโกสคาดกันว่าจะเคลื่อนตัวเข้ามาอย่างน่านน้ำในญี่ปุ่นตอนใต้ในวันศุกร์ที่26มิถุนายนรัฐมนตรีช่วยด้านการต่างประเทศและด้านเศรษฐกิจของญี่ปุ่นได้แสดงความมุ่งมั่นของญี่ปุ่นที่จะสนับสนุนการฟื้นฟูยูเครนอย่างต่อเนื่องระหว่างการเยือนกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนนางคุนิมิจุอายาโนะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายยามาดะเคนจิรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมได้เข้าพบหารือกับนายทารัสคัชการองนายกรัฐมนตรีของยูเครนที่กรุงเคียฟเมื่อวันอังคารที่23มิถุนายนนายคัชการแสดงความขอบคุณต่อความช่วยเหลือของญี่ปุ่นที่มีต่อยูเครนนางคุนิมิจุตอบว่าญี่ปุ่นจะยังคงให้การสนับสนุนยูเครนอย่างต่อเนื่องและคงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียต่อไปจากนั้นรัฐมนตรีช่วยทั้งสองได้เยี่ยมชมมหาวิหารเคียฟเปเชสลาฟราซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกที่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีทางอากาศของรัสเซียในช่วงกลางคืนจนถึงวันที่15มิถุนายนนอกจากนี้นายยามาดะยังได้พบกับนายโอเล็กซีโซโบเลฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและเกษตรของยูเครนเพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนการฟื้นฟูยูเครนทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในเอกสารฉบับหนึ่งซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทจากทั้งสองประเทศและการมีส่วนร่วมของบริษัทญี่ปุ่นในโครงการฟื้นฟูบูรณะนายยามาดะมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมฟื้นฟูยูเครนในโปแลนด์ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีที่25นายยามาดะกล่าวว่าเขาได้มีการหารือที่สร้างสรรค์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประชุมว่าด้วยการฟื้นฟูยูเครนด้วยเขาเสริมว่าญี่ปุ่นยืนหยัดเคียงข้างยูเครนมาโดยตลอดและจะยังคงให้การสนับสนุนและความร่วมมือกับยูเครนต่อไปจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่17เกี่ยวกับการบอกให้ทราบถึงเรื่องที่กำลังทำครับ
1: เรื่องราวตามบทสนทนาตอนนี้คือมีย่าช่างภาพไปถ่ายรูปที่แหล่งน้ำแร่ร้อนในจังหวัดนางาโนะตรงที่ไปนั้นมีลิงมาแช่น้ำอุ่นๆกันด้วยตอนนั้นเองมีย่าก็บังเอิญได้พบกับคู่สามีภรรยานักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่ไปเที่ยวตรงนั้นค่ะแล้วก็พากันไปที่ร้านโซบะกันทั้งกลุ่มค่ะ
0: และนี่คือบทสนทนาบทที่17ครับ
2: おそば3つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: มาดูทีละบรรทัดครับ
1: ภรรยาสั่งโซบะสำหรับทุกคนค่ะ
2: おそば3つお願いします。

0: ขอสั่งโซบะ3ที่ค่ะ
1: พนักงานขายตอบว่า
2: ไ
0: ฮได้ค่ะ
1: แล้วทางภรรยาก็ถามหมี่ย่า
3: ญี่ปุ่นเอวะคันโกですか
0: ที่ญี่ปุ่นนี่มาเที่ยวชมสถานที่ต่างๆหรือคะ
1: หมี่ย่าตอบว่า
4: วะชาชินคาเดญี่ปุ่นのことを海外に紹介しています
0: ฉันเป็นช่างภาพกำลังแนะนำเรื่องญี่ปุ่นให้คนต่างชาติได้รู้จักอยู่ค่ะ
4: それで日本を旅行しています
0: ก็เลยกำลังท่องเที่ยวญี่ปุ่นอยู่ค่ะ
1: นักท่องเที่ยวฝ่ายสามีพูดว่า
5: それは素晴らしいね
0: นั่นยอดเยี่ยมเลยนะ
1: ขณะที่พูดคุยกันโซบะก็ทำเสร็จแล้วพนักงานร้านก็นำโซบะมาเสิร์ฟค่ะ
6: お待たせしました
0: ขออภัยที่ทำให้รอค่ะสำนวนหลักประจำวันครับได้แก่กำลังท่องเที่ยวญี่ปุ่นอยู
4: ่ญี่ปุ่นを旅行しています
0: ถ้าจำโครงสร้างนี้ได้ก็จะบอกอีกฝ่ายได้ว่าขณะนี้หรือในช่วงนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ความหมายครับคำว่า
7: ญี่ปุ่น
0: คือญี่ปุ่นจำได้ใช่ไหมครับและ
7: 旅行しています
0: กำลังท่องเที่ยวอยู่จุดสำคัญประจำวันนี้คือ
7: 旅行しています
0: กำลังท่องเที่ยวอยู่ในการบ่งบอกถึงสิ่งที่ทำมาสักระยะเมื่อไม่นานนี้หรือกำลังทำตอนนี้ทำได้โดยวางいますต่อท้ายเข้าไปที่คำกริยารูปเทคำว่าท่องเที่ยวคือ
7: 旅行する
0: เมื่อผันเป็นรูปเทจะได
7: ้旅行して
0: และเมื่อเพิ่ม
7: います
0: ต่อท้ายก็จะเป็น
7: 旅行しています
1: เอาละค่ะถึงตาคุณผู้ฟังแล้วฟังแล้วพูดตามนะคะ
7: 旅行しています日本を旅行しています日本を旅行しています
1: ในบทสนทนาหมี่ย่าพูดว่ากำลังแนะนำเรื่องญี่ปุ่นให้คนต่างชาติได้รู้จักอยู่ค่ะนิฮอนโนโคโตไคไงนิโชไกชิเตอิมัสตรงนี้ก็ใช้โครงสร้างสำหรับการบอกสิ่งที่ทำมาจนถึงตอนนี้หรือกำลังทำตอนนี้นี่คะ
0: ใช่แล้วครับคำว่า
7: โชไกชิเตอิมัส
0: แปลว่ากำลังแนะนำผันมาจาก
7: โชไกする
0: โดยทำให้อยู่ในรูปเทซึ่งจะได้ว่า
7: โชไกชิเต
0: แล้วต่อด้วย
7: います
0: มาฟังการสนทนาตอนนี้เกี่ยวกับสิ่งที่กำลังทำในญี่ปุ่นครับ
8: 旅行ですかはいあちこち旅行しています
0: และนี่คือความหมายครับ
8: 旅行ですか
1: ท่องเที่ยวหรือครับ
0: คำว่า
7: 旅行
0: เป็นคำนามแปลว่าการท่องเที่ยว
8: はいあちこち旅行しています
1: ครับกำลังท่องเที่ยวที่โน่นที่นี่อยู่ครับ
0: คำว่า
7: はい
0: คือครับและ
7: あちこち
0: แปลว่าที่โน่นที่นี
1: ่ฟังแล้วพูดตามเลยค่ะ
7: 旅行していますあちこち旅行しています。
0: ทีนี้ลองฝึกตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งอื่นๆที่อาจจะกำลังทำอยู่ในญี่ปุ่นครับถ้าจะพูดว่ากำลังทำงานอยู่คำว่างานคือ
7: 仕事仕事
0: และทำคือ
7: する
0: รูปเทของคำนี้คือ
7: してして
0: เชิญครับ
4: 仕事をしています仕事をしています
0: มาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกันครับคราวนี้ว่ากันถึงวิธีการนับครับ
1: เมื่อจะสั่งซื้ออะไรบางอย่างจะไม่นับด้วยตัวเลขตามปกติอย่างเ

0: อิจินิและซันนะคะลองฟังวิธีนับตั้งแต่1ถึง5ดูค่ะฟังแล้วพูดตามนะคะ
1: 1
2: 1つ
1: 2
2: 2つ
1: 3
2: 3つ
1: 4
2: 4つ
1: 5
2: 5つ
3: ในบทสนทนาเมื่อนักท่องเที่ยวที่เป็นภรรยาสั่งโซบะ3ที่ก็พูดว่า
2: おそば3つお願いします。
3: ถ้าเราจะสั่ง2ที่ล่ะครับจะพูดยังไง
2: おそば2つお願いします。
0: พูดได้ถูกต้องใช่ไหมคะ
3: ทีนี้มาฟังบทสนทนาอีกครั้งครับ
4: おそば3つお願いします。
5: はい。
4: 日本へは観光ですか？
5: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
6: それは素晴らしいね。
5: お待たせしました。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: เราพูดถึงอาหารประเภทเส้นชนิดหนึ่งของญี่ปุ่นที่เรียกว่าโซบะก็พอเหมาะพอเจาะกับมุมนี้เลยค่ะไคโตะชวนชิมหัวข้อประจำวันนี้คือโซบะนั่นเองค่ะ
3: โซบะเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมในญี่ปุ่นครับเป็นอาหารประเภทเส้นตามตำรับดั้งเดิมของญี่ปุ่นทำจากแป้งเมล็ดโซบะกินแบบเย็นก็ได้โดยจุ่มลงในน้ำซุปหลักที่ปรุงรสด้วยโชยุของญี่ปุ่นหรือแบบร้อนก็โดยใส่ลงไปในน้ำซุปร้อนๆปรุงรสอ่อนๆ นะครับคุณสุทธิพรเคยกินโซบะไหมครับ
0: เคยค่ะชอบโซบะเย็นมากเลยค่ะการจะหาร้านโซบะนี้ไม่ต้องมองหาไกลเลยนะคะในย่านการค้าแทบจะทุกแห่งมีเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็มักจะมีแถวๆสถานีรถไฟด้วย
3: แม้แต่ภายในสถานีบางแห่งนะครับผู้โดยสารก็จะกินโซบะได้แบบด่วนๆก่อนจะขึ้นรถไฟครับ
0: ทีแรกนะคะดิฉันตกใจที่ได้ยินเสียงคนสูดเส้นดังลั่นเวลากินค่ะแต่ตอนนี้ก็ชินแล้วค่ะ
3: ครับการสูดดังๆแบบนั้นเป็นวิธีกินโซบะที่ถูกต้องในญี่ปุ่นแล้วล่ะครับการสูดจะทำให้มีลมเข้าไปในปากพร้อมกับเส้นด้วยซึ่งก็จะทำให้ได้กลิ่นหอมๆของเส้นโซบะมากขึ้นครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
0: มาติดตามกันได้อีกคราวหน้านะคะอย่าพลาดติดตามนะคะ
3: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีค่ะ
3: ที่นี่ NHK World Japan
8: Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.